0: ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธทางคนไทยเราก็เลยจะต้องนั่งมีที่ให้นั่งเพื่อที่ว่าถ่ายแล้วจะได้ไม่สูงกว่าพระพุทธรูปที
1: ่국민의 95%가 불교신자인태국인생은흐르는강물같아서현생에선을베풀고덕을쌓으면돌고돌아또다른삶이찾아온다믿습니다불교와관련된국경일도많죠
2: 이곳아유타야에서는카오판사행사를아주크게하는데요지금준비가한창이에요카오판사는불교의우기철에시작하는우리나라로따지면안거일정도가되겠습니다
1: 8월중순부터3개월동안스님들이칩거수행하는카오판사가시작됩니다전날불자들이양초와의복음식을들고사원을찾습니다
3: 아롱라라카빨라먹래낸낸또서댕햄빨라
2: 소이끝예쁘게문장을하셨어요 자거꾼가아
1: 저도배를타고따라가볼참입니다
2: 매블레가인디가솔메가이배컨셉이이꽃입니다그래서저도예쁘게꽃을이렇게달았어요
3: สำคัญเพราะว่ามันเป็นงานของประเพณีของคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมเข้าพรรษาใช่ไหมปีหนึ่งก็จะมีครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวันของพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปรินิพพานด้วยอะไรเงี้ยมันรวมเป็นวันเดียวคือวันเข้าพรรษาแล้วเป็นประเพณีของชาวไทยทั่วประเทศแท้จริงเอาเปล่า
4: ขอบคุณครับ
2: วันเข้าพรรษาถึงเราไม่ได้
3: พรุ่งนี้พรุ่งนี้เข้าวันนี้ยังไม่เข้าหน่อยไหม
1: 마셔야하나말아야하나고민스러웠습니다
2: 다좀따이나가
1: 좋은날기쁜마음으로주시는술입니다카오판사는태국의5대불교명절가운데하나입니다전국에서주류판매가금지되고결혼식도하지않는것이관례입니다스님들이수행하는동안불자들도육류나술담배를끊고자신을돌아보는시간을갖습니다금욕과절제의시간이죠드디어축제가시작됐습니다
5: 드디어출발입니다
1: 아유타에서가장오래된운하인라차도수로를따라180척이넘는배가줄을잇습니다저마다의방법으로정성스럽게배를꾸미고활짝웃는얼굴로사원에갑니다이모든게복을짓고공덕을쌓는일이죠
2: 와이거온마을의축제같아요사누마가
1: 다들정말즐거워보이죠
5: 아니축제다라니까
6: 비스야스무
5: 아비
6: 스야스무
5: 비스야스무
1: 이배는평범하다싶었는데온동네도시락을다싣고왔나봅니다모를옮겨심은배도있네요